0: ประมาณนั้นครับ
1: เอลส์ไนLS9 on scene.
2: Fire alarm, ALS 11.
1: ALS 11.
2: St. Joe's 6.3.
1: St. Joe's 6.3.